0: ยากินลอยไว้ตาตาลาเลดี้ยาไว้ตาตาลานลพีไว้ตาตาลาบาตือกูไว้ตาตาลาไอ้กินยาดีไว้ตาตาลาไอ้ดูดีแยไว้ตาตาลาเยกุบลุมไว้ตาตาลาเมื่อราลาไว้ตาตาลาไอ้กาคือบูเลไว้ตาลาเลยตันไว้ไว้ตาตาลาเลยไอ้กินแนไว้
1: More, no more.
2: I am.